สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเตือนอิหร่านว่าเวลาเหลือน้อยลงทุกทีและกดดันให้อิหร่านยอมอ่อนข้อเพื่อบรรลุข้อตกลงยุติสงครามนายทรัมป์กล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมว่าสำหรับอิหร่านเวลาเหลือน้อยลงทุกทีแล้วและพวกเขาควรจะรีบดำเนินการโดยด่วนไม่งั้นจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐอ้างคำพูดของนายทรัมป์ที่กล่าวในการสนทนาทางโทรศัพท์ว่าเราต้องการทำข้อตกลงพวกเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่เราต้องการพวกเขาจะต้องไปถึงจุดนั้นไม่งั้นจะโดนโจมตีอย่างหนักนอกจากนี้ Axios ยังอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่สหรัฐว่าคาดว่าทรัมป์จะเรียกประชุมทีมความมั่นคงแห่งชาติระดับสูงในห้องสถานการณ์ในวันอังคารที่19เพื่อหารือเกี่ยวกับทางเลือกทางทหารสำนักข่าวฟาสซึ่งมองกันว่าใกล้ชิดทางการอิหร่านรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่17ว่าฝ่ายสหรัฐได้เสนอเงื่อนไข5ข้อเพื่อตอบโต้ข้อเสนอใหม่ล่าสุดของอิหร่านโดยระบุว่าอิหร่านเรียกร้องให้ยุติสงครามในทุกแนวรบโดยเฉพาะในเลบานอนยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านปล่อยเงินทุนที่ถูกอายัดของอิหร่านชดเชยความเสียหายที่เกิดจากสงครามและรับรองอธิปไตยของอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุสสำนักข่าวดังกล่าวรายงานว่าด้านสหรัฐได้ประกาศเงื่อนไข5ข้อได้แก่ไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆไม่ปล่อยทรัพย์สินที่ถูกอายัดของอิหร่านการโอนยูเรเนียมเสริมสมรรถนะแล้ว400กิโลกรัมจากอิหร่านไปยังสหรัฐอนุญาตให้สถานที่ด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านใช้งานได้เพียงกลุ่มเดียวและยุติสงครามทางการกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตกล่าวว่าการโจมตีด้วยโดรนทำให้เกิดไฟไหม้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แห่งหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพวกเขาประกาศว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์บารากาตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศเจ้าหน้าที่ระบุว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและว่าไฟไหม้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบสำคัญของโรงไฟฟ้าและทุกส่วนของโรงไฟฟ้ายังคงทำงานตามปกติมีรายงานว่าไม่มีผลกระทบต่อระดับความปลอดภัยทางกัมมันตรังสีตำรวจญี่ปุ่นจับกุมคู่สามีภรรยาช่วงวัย20ปีในข้อหาเกี่ยวข้องกับการบุกทำร้ายครอบครัวหนึ่งจนถึงชีวิตในจังหวัดทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวส่งผลให้จำนวนผู้ถูกจับกุมเพิ่มเป็น6คนเจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่ามีบุคคลอื่นอย่างน้อย1คนที่ออกคำสั่งกับผู้ต้องสงสัยเมื่อวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมมีคนร้ายหลายคนบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในเมืองคามิโนกะวะจังหวัดโทจิงิหญิงชราวัย69ปีถูกแทงเสียชีวิตส่วนลูกชายวัยผู้ใหญ่2คนได้รับบาดเจ็บเมื่อกลับถึงบ้านหลังทำงานในสวนตำรวจได้จับกุมนางทาเกมาเอะมิยุอายุ25ปีในข้อหาปล้นและฆาตกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่17เธอมาจากจังหวัดคานางาวะใกล้กับกรุงโตเกียวนายทาเกมาเอะไคโตะอายุ28ปีสามีของเธอถูกจับกุมที่สนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียวเมื่อช่วงเช้าของวันเดียวกันโดยเขากำลังจะเดินทางไปต่างประเทศตำรวจเชื่อว่ากลุ่มอาชญากรนิรนามและไม่คงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ทางการเรียกกลุ่มเช่นนี้ว่าโทกุริวกลุ่มอาชญากรประเภทนี้ใช้โซเชียลมีเดียในการสรรหาผู้ก่อเหตุนักเรียนมัธยมปลายอายุ16ปี4คนจากจังหวัดคานางาวะถูกจับกลุ่มในข้อหาปล้นและฆาตกรรมเชื่อว่าพวกเขาเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ

าดว่าการเจรจาเพื่อจัดทำเอกสารสุดท้ายในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการลดอาวุธนิวเคลียร์จะเผชิญกับอุปสรรคมากมายขณะที่ที่ประชุมเข้าสู่สัปดาห์ที่4และเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วการประชุมทบทวนของภาคีสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือที่เรียกกันว่า NPT ได้เปิดฉากขึ้นณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่27เมษายนผู้เข้าร่วมประชุมกำลังร่วมกันจัดทำเอกสารสุดท้ายโดยอิงจากร่างเอกสารที่นำเสนอเมื่อวันพุธที่13พฤษภาคมในระหว่างการหารือประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แสดงความไม่พอใจที่ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาปลดอาวุธตามที่สนธิสัญญา NPT กำหนดไว้ความไม่พอใจส่วนหนึ่งเกิดจากการหมดอายุของสนธิสัญญาลดอาวุธทางยุทธศาสตร์หรือ New Start เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นสนธิสัญญาปลดอาวุธนิวเคลียร์ฉบับเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียร่างแรกเริ่มของเอกสารสุดท้ายระบุว่าที่ประชุมรับทราบถึงความกังวลใหญ่หลวงที่เกิดจากการโจมตีสถานที่ทางนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ร่างฉบับวันพุธที่13กลับตัดส่วนดังกล่าวออกไปทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากอิหร่านอีกประเด็นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งคือถ้อยคำที่ใช้ในการรับรองความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ซาปอริเชียในยูเครนท่ามกลางการรุกรานของรัสเซียประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อแห่งไต้หวันได้เรียกร้องให้สหรัฐขายอาวุธให้แก่ไต้หวันต่อไปการเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวชี้ว่าสหรัฐอาจใช้เรื่องนี้ในฐานะเครื่องมือต่อรองที่ดีมากในการเจรจากับจีนผู้นำไต้หวันได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมว่าจีนกำลังเพิ่มแรงกดดันทางทหารใกล้กับไต้หวันเขาชี้ว่าจีนเป็นต้นเหตุของความไม่มั่นคงในภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนายไล่เน้นย้ำว่าประชาชนชาวไต้หวันต้องการปกป้องสถานะที่เป็นอยู่และประเด็นที่เรียกกันว่าการเป็นเอกราชของไต้หวันนั้นไม่มีอยู่จริงเขากล่าวว่าการขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันและความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนายทรัมป์กล่าวถึงเครื่องมือต่อรองในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News ที่ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่15หลังจากเสร็จสิ้นการเยือนจีนโดยเขาได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งระหว่างการเยือนครั้งนี้ชาย2คนถูกจับกุมในข้อกล่าวหาว่าบุกรุกเข้าไปในที่อยู่อาศัยของลิงแสมตัวหนึ่งที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งใกล้กรุงโตเกียวพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่อยู่ของพันช์คุงลิงน้อยที่โด่งดังเป็นอย่างมากรีจานายเดซันและนิวจาบารีดูอันถูกจับกุมเมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมทั้งคู่เป็นพลเมืองสหรัฐและมีอายุอยู่ในช่วงวัย20ปีตำรวจกล่าวว่าเดซันปีนข้ามรั้วสูงประมาณ 1.5 เมตรและเข้าไปในที่อยู่อาศัยของพันช์คุงที่สวนสัตว์เมืองอิจิกาวะในจังหวัดชิบะเมื่อวันอาทิตย์ที่17พวกเขากล่าวว่าเดซันสวมชุดแฟนซีและดูอันกำลังใช้กล้องบันทึกภาพจากด้านนอกรั้วเจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวว่าเดซันปฏิเสธที่จะตอบคำถามในขณะที่ดูอันปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดNHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าคาวบี้เตรียมเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเป็นสีขาวดำเหรียญที่ถูกโยนลงบ่อน้ำใกล้ภูเขาฟูจิเพื่อขอพรกำลังทำลายความงดงามของทิวทัศน์และวิธีง่ายๆเพื่อป้องกันอาการชั้นประหยัดสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan กันอีกครั้งเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานไปด้วยกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่12เกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกและอธิบายครับ
1: ตัวละครเอกในบทสนทนาคือธรรมนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามเธอกับหมี่ย่าช่างภาพชาวจีนพากันเที่ยวชมวัดเซนโซจิในย่านอาซากุสะแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในโตเกียวทั้งสองไปที่แผงขายเครื่องรางค่ะ
0: เครื่องรางของญี่ปุ่นเรียกว่าโอมาโมริเชื่อกันว่าเป็นของที่จะนำมาซึ่งโชคดีหรือป้องกันโชคร้ายไม่ให้มากล้ำกลายครับมาฟังบทสนทนาประจำบทเรียนที่12กันครับ
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: มาดูความหมายกันไปทีละประโยคครับ
1: ทำหยิบเครื่องรางที่มีกระดิ่งติดอยู่ขึ้นมาแล้วพูดว่า
2: これかわいいお守りですね。
0: นี่เป็นเครื่องรางที่น่ารักนะคะ
1: มีย่าเห็นด้วย
3: 本当かわいい。
0: จริงด้วยน่ารัก
1: ทำเจออีกอันที่ตัวเองสนใจ
2: これもいいですね。
0: นี่ก็ดูดีนะคะ
1: พนักงานขายอธิบายว่า
4: それは縁結びのお守りです。
0: นั่นเป็นเครื่องรางเอมูซูบิค่ะ
4: 800円になります
0: ราคา800เยนค่ะ
1: ทำไม่เข้าใจคำพูดบางส่วนของคนขายจึงพูดว่า
0: เอมูซู
1: มีย่าจึงช่วยอธิบายต่อ
3: เอมูซูบิ恋人ができるお守り
0: เอมูซูบิเครื่องรางที่ทำให้มีแฟน
1: แล้วทำก็ขอซื้อเครื่องรางชิ้นนี้ค่ะ
2: じゃあこれをください。
0: งั้นเอานี่ค่ะโอมาโมริทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์มากมายเลยครับเช่นเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจเพื่อคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัยให้มีผลการเรียนดีแล้วก็อะไรต่ออะไรอีกมากมายครับ
1: ในบรรดาเป้าประสงค์พวกนั้นทำเลือกเครื่องรางที่จะทำให้มีแฟนค่ะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือเป็นเครื่องรางที่น่ารักนะคะ
2: かわいいお守りですね。
0: จดจำรูปประโยคนี้ไว้ก็จะแสดงความรู้สึกและอธิบายอะไรๆได้ครับมาดูความหมายกันครับคำว่า
6: かわいい
0: เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าน่ารักต่อมาคือ
6: お守り
0: แปลว่าเครื่องรางและ
6: です
0: ลงท้ายประโยคในแบบที่สุภาพโดยมี
6: ね
0: ตามมาปิดท้ายซึ่งสื่อในยะว่าหวังว่าอีกฝ่ายที่เรากำลังคุยด้วยนั้นจะเห็นด้วยหรือรู้สึกร่วมไปกับเราครับจุดสำคัญประจำวันนี้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ครับอย่างคำว่า
6: คาวาอิน
0: ั่นเองครับคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยอิเรียกว่าคำคุณศัพท์อิคำคุณศัพท์อิใช้ขยายคำนามโดยวางไว้หน้าคำนามคำนั้นดังเช่น
6: かわいいお守り
0: แปลว่าเครื่องรางที่น่ารัก
1: แต่มีย่าไม่ได้ใช้คำนามนะคะโดยพูดแค่ว่าฮอนโตคาวาอิจริงด้วยน่ารัก
0: แบบนั้นก็ไม่เป็นไรครับคำคุณศัพท์อิใช้ได้อย่างอิสระโดยตัวของมันเองด้วยเช่นน่ารัก
6: かわいい
0: และเมื่อเพิ่ม
6: ですね

0: ท้ายเข้าไปเป็น
1: คาวาอิですね
0: ก็จะทำให้สุภาพยิ่งขึ้นครับจำได้ใช่ไหมครับเมื่อทำพูดว่า
1: これもいいですね
0: นี่ก็ดูดีนะคะคำว่าอีในประโยคนี้ก็เป็นคำคุณศัพท์อีอีกคำหนึ่งครับ
2: ทีนี้มาฟังแล้วออกเสียงตามดังๆกันเลยนะคะ
1: คาวาอิคาวาอิですねคาวาอิお守りですね
0: เอาละครับต่อไปมาฟังการสนทนาเกี่ยวกับความคิดที่มีต่อของฝากดูครับ
3: 見てこの T シャツ
4: 面白いですね
0: ความหมายเป็นแบบนี้ครับ
3: 見てこの T シャツ
2: ดูเสื้อยืดตัวนี้สิ
0: คำว่า
1: 見て
0: มาจากคำกริยาดู
1: มิรุ
0: โดยอยู่ในรูปเทและในที่นี้เป็นการบอกอย่างเป็นกันเองให้ผู้อื่นทำอะไรบางอย่างครับคำว่า
1: โคโน
0: แปลว่านี้และ
1: ทีชัตส
0: ์คือเสื้อยืดครับ
4: โอโมชิโรยเดสเน
2: ่น่าสนใจนะครับ
0: ประโยคนี้ใช้คำคุณศัพท์อิที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปคำว่า
1: โอโมชิโรย
0: แปลว่าน่าสนใจหรือสนุกและเพิ่มเนปิดท้ายเพื่อสื่อความหวังว่าอีกฝ่ายจะเห็นด้วยหรือรู้สึกร่วมไปกับเราด้วย
2: ได้เวลาของคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามดูนะคะ
1: 面白い面白いですね
0: คราวนี้มาฝึกฝนแสดงความรู้สึกกันครับสมมุติว่าอยู่ที่ร้านขนมอบที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยเราได้เห็นขนมปังแล้วก็ตกใจเป็นขนมปังที่ใหญ่โตกว่าที่คิดเอาไว้มากลองพูดว่าใหญ่นะคะคำว่าใหญ่พูดว่า
1: 大きい大きい
0: เชิญครับ
3: 大きいですね
0: สำนวนเสริมประจำวันมาจากคำพูดของธรรมพยายามจำไว้ทั้งประโยคแบบนี้เป็นชุดเลยนะครับ
5: これをください
0: ประโยค
1: これをください
0: หมายความว่าเอาหรือขอนี่คำว่า
1: ください
0: แปลตามตัวอักษรคือให้เมื่อไปซื้อของพูดคำนี้โดยชี้ไปยังของที่จะซื้อหรือถ้าอยู่ในร้านอาหารก็แค่ชี้ไปที่อาหารในเมนูแล้วก็พูดว่า
1: これをください
0: ฝ่ายรับสารก็จะเข้าใจครับ
2: คุณผู้ฟังลองพูดดูบ้างค่ะ
1: これをください
0: กลับมาที่บทสนทนาหลักกันอีกครั้งครับ
5: これかわいいお守りですね
6: 本当かわいい
5: これもいいですね
7: それは縁結びのお守りです800円になります
8: 縁結び
6: 恋人ができるお守り
5: じゃあこれをください
9: ミーヤーのトラベルガイド
2: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของหมี่ย่าบทสนทนาวันนี้เกิดขึ้นที่วัดเซนโซจิดังนั้นจะเป็นการแนะนำวัดและศาลเจ้าในญี่ปุ่นค่ะ
0: ศาลเจ้าและวัดมีอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วญี่ปุ่นครับศาลเจ้าคือที่สักการะถวยเทพชินโตของญี่ปุ่นมาช้านานส่วนวัดคือสถานที่ของพุทธศาสนา
2: ก็มีศาลเจ้าและวัดหลายแห่งเป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดังนะคะ
0: ใช่ครับผู้คนมากมายไปเที่ยวชมสถานที่เหล่านั้นเพื่อดื่มด่ำไปกับสถาปัตยกรรมงานศิลปหัตถกรรมพระพุทธรูปสวนสวยงามที่รวมไว้ซึ่งทักษะฝีมือที่ผ่านการสั่งสมมาหลายยุคหลายสมัยครับ
2: อย่างในกรุงโตเกียววัดเซนโซจิและศาลเจ้าเมจิก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนะคะ
0: ครับและทางตะวันตกของประเทศมีวัดโทไดจิในนาระอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เช่นกันครับอีกแห่งหนึ่งคือศาลเจ้าอิซุโมะในจังหวัดชิมาเนะเป็นที่รู้จักในฐานะดินแดนแห่งเทวะตำนานครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะประจำวันนี้
2: หวังว่าคงเรียนกันอย่างสนุกสนานทุกคนนะคะอย่าพลาดกลับมาติดตามได้อีกในบทต่อไปค่ะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
2: สวัสดีค่ะ
0: ที่นี่ NHK World Japan